ติปิยาอิตโยกยังคือดัญญะระอิตุกบันมานังอริยะอิตโยลาจูตบังโกังบิดูอริปารุรุกุตุนาลกาเดบายตุนังเอาตุนังเหนาตะบันกัญญาตุบันสมังเอากะบันกามิตัน

ตั้งอาตมานั่งกับบ้านบิดูสัมปัตละอยู่บักกะปารุรุคลกะบาตุนังยอสัมปัตมังไอใบชิรุชิรุวารีมิญูกุมิญะเดกัยอุปยัง